วัสดีค่ะท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีบริการของเรายินดีต้อนรับทุกท่านอีก5นาทีเครื่องบินของเราจะออกแล้วเพื่อความปลอดภัยของท่านท่านผู้โดยสารโปรดรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยเที่ยวบิน ATR 72อีกประมาณ50นาทีเครื่องบินของเราจะนำท่านมาถึงจุดหมายปลายทางสภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการของ